0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้เวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช26 มิถุนายน 2569เนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99 พรรษา26 มิถุนายน 2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน
1: ์กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงได้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใด
2: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
1: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Centerรวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3: เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยเม็ดเงินราว 1.7 แสนล้านบาทซึ่งเราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยที่เรามีการปรับคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% จากเดิมที่เราประมาณการอยู่เพียง 1.2 ถึง 1.6 นะครับโดยที่เงินเฟ้อจะเป็น 2.5 ถึง 3.0 แล้วก็ในเรื่องการส่งออกนะครับจะปรับขยายตัวเติบโต 8 ถึง 10%จากเดิมที่คาดว่าจะไม่ขยายตัว
1: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยหอการค้าไทยได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้ออาทิกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งกรอแล้วโดยในเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านเช่นด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรเป็นต้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าน
5: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ของโครงการได้หารือร่วมกับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6: เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
5: ขณะที่นายธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยมองว่าภาครัฐควรเร่งปรับกลยุทธ์โครงการ Thailand AI Passport แม้เป้าหมายการยกระดับทักษะ AI ให้คนไทย5ล้านคนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันแจกจ่ายทั่วไปนั้นกำลังเสี่ยงที่จะล้าสมัยเนื่องจากข้อกำหนดหรือ TOR ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วท่ามกลางเทคโนโลยี AI โลกที่พัฒ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
2: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลสิคุ้มกว่า
3: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
4: ไปกันเลย
5: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
6: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชินนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชินนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: Toyota ชินนนท์
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สวัสดีครับคุณป้า
7: ฮะ
8: ป้า
7: ป้าป้าว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
9: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
10: อ่ะลุงใช้ซะ
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
13: นมข้น
12: กาแฟน้ำปลา
13: น้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
13: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
14: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
12: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
5: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อก

0: กิฟต์แอนด์ซ่อน 95.5
1: Tell me about it. Tell me about it.

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ

0: ต้องหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua ชิ้นนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua ชิ้นนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Chua ชิ้นนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota ชิ้น
1: นนสวัสดีครับคุณป้า
2: ฮะ
3: ป้า
2: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
2: อะลงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

5 Nick and Joe Radio

0: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
1: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
2: Gift and Zone 95.5

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
2: ลาเต้ท็อปปะ
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: ของคุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชินนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุดและยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชินนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชัวร์เลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota ช
1: ินนนท์ทำไมต้องซื้อเอ็กซ์ตร้าซอฟจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลซิคุ้มกว่า
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
4: นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
6: ธรรมชาติธรรมชาติ
3: อ่ะลุงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
9: ้ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

ที่ฉันต้องคืนรักที่ยืมมันอาจจะมีน้ำตาที่เลอะจุดหมายไปนิดนึงลงท้ายด้านล่างจดหมายด้วยคำว่ารักและคิดถึงฉันจะน่าซองจดหมายส่งไปถึงคนรักเก่าและนี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่าจะไม่มีวัน

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
5: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
2: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Chua Chinon ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อย
7: ป้าอยากไล
6: ่สบู่
7: ยาสระผม
6: ผงซักฟอก
7: ยาสีฟัน
6: น้ำตาล
7: นมข้น
6: กาแฟ
7: น้ำปลา
6: น้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
6: ้ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

105 Big Angel Radio

0: อัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
4: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์หม้อม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์หม้อเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
6: Go Wholesale สวัสดีครับ
7: Go Go Go We are Go Wholesale
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหาร

0: เต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
1: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUV กว้างขวางอันดับ1ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ป้า
4: ป้า
3: ป้าป้าว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
6: นี่เลย
7: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
8: อ่ะลุงใช้ซะ
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: สายบุญยางเฮาวัดยุสัยกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
12: ไปกัน
13: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
14: ์อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
15: นมข้น
14: กาแฟน้ำปลา
15: น้ำมันหอย
14: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
15: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
14: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ